0: ันก็จะยอลงไหนแกละรีดหันแกกูกูแกไปเด็ดมาตีตึงก็ยอรึแกละหับบีดหันนั้นเวลูกแกยอลงไหนแกเฮ้อกิเจงเป็นแกดีดูโลชิโรก็อันโลเออันดิแสงโลมันแกนั่งกลางทุกโปอารวินาฮิลูกปุ่นแกเห็นรู้ตาราดุงเก๊กโลละเบนเต้นบาริคาร์จอนน้ำมันยังแกร่งบางป้องละให้บางช่วยยอลงอู่โลแกยอลงไหนละให้เห็นโลเกมูลาสกัดยางโซโรเอลโลงสกโรเอลโลปนเดลานสิซาวาซุปเราเบนดีฮันเซรองบองโฮมไฮนังกลางเตลาสิริทหารชิยอลงปุ๊บแกอันนั้นบางแกนรู้จาระแกกิคลีโลสิริทหารเป็นล็อกเรื่องแกซาวาซุปเป็นตาดูอันเซตาลาสิปนปุ๊บเห็นดองดาวดูเต็นดองดาวชิปนปุ๊บเห็นร่วงยอกไฮปนปุ๊บอาศัยยอลงปุ๊บลองอันเซตาลองโอนจัดเดลโลลองเชนันจัดเดลโลคือเป็นแกนี่นี่ชวันประจำประจำปอเป็นไงล่ะสร้างมาสร้างชวันปอนะปุ๋ยอ่านเห็นแล้วนะบิดหัน
1: นี่นางลีละหายาซ้อนซ้อนหานางลีเฮมสิกติกีมามาเตะกระเพกอดีมเป็นสีเกวันติติลนี่
0: นอนมังเกล่ะบิดดุนเดเดเป็นเกล่ะเฮมาสาวสุติกีปอนปาร์เกล่ะเตบกเตรายบังริกเคลมหานี่เคลมนะหายลงสิจูเอ็นนุนปูอากิโกมเป็นจูเอ็นนุนปอสับสับจูบักปอบางฮันดักเป็นทอมเป็นอิงโกยซ้อนเป็นซ้อมเป็นของเกวซ้อนแอกอระโพซ้อนหนังปีโปละเสียก็ดักชิชิชาชาจูบักปอเป็นลองสกายสีนิลอนปอละซ้อนละกูเลยมาไทยเวเดตปอทางฮันนาเวเดตไฮดักจูเอ็นนัมปอละสิชูยอลบอก
1: ทั้งที่นี้นางลีกุลาดมาที่ฮิตยาลองกูอันนับปอร์เป็นกูอันนับปอร์อันซีดูติติลนี
0: ่ลาอาดับจะทนน้ำเป็นวางทุกปอนี่กางซ้ำรถเตลแกมู้บัจจินเนอร์แก็บเสือแก็บโลหะปลาหุ่นกี่ยอดกี่นอนบางมาเตปัดเดียวอู้เอเดปอล่ะบัจจิทรอกซีบัจจินเนอร์แก็บมาเตเห็นเชวังปออาดับล่ะอีทีบดูดำปออันนี้กางซ้ำหลานน้ำว่าอันนั้นชิจูปอนจุดเด็ดเป็นนะกูบัจจิทอมาล้มดำทุกปอนแกมู้อายุบัจจิทรอกซีบัจจินเนอร์แก็บมาปอเตเห็นเชวังทุกปอนั่นแหละแกดูดำแก
1: นี่ตั้งแต่นี่โลเคลมาที่ลาดักรงสุปีกับชุบเชียตุ่มกูพี่ฮันซีก็นำปนไนอีกแล้ว
0: ลาร้องลูกอาหารมังเกล่ะนอนลูกมังเกก็กลางมีอาหารปุ๊บเลยนอนนิ่งเคร่งอปอร์ปุ๊บที่ฮันซีสีนางรีปุ๊บบีซีหิงเกฮิปปี้กังมวยฮิปปี้เห็นดงดาสันฮันซีร้องเทศสังละหายลูกนอนลูกก็นางที่รีไนเกเห็นดงดาดูนางปอเอเห็นสารกูเห็นศอกซูแล้วให้สินางรีปุดูกอกประเทศให้เห็นเราก็นั่งใส่เลยทหารเกะนอนล้อมเกะเลยทหารนั่งรีบังดูโอ้ปุ๋ยเตลเห็นดงดาเห็นศอกซูเป็นเอเห็นรู้อังจอกอังพาร์แล้วให้เราก็นั่งปุ๋ย
1: นี่ละบังโซโจโจชุลังอาศัยนางนี่นุเวศีเด้งปนอีกมามาเตละเด็กกับเพล็กนางชิรับดุนดูอีกแล้วนี่
0: เลยแกนูเวียดอัดเต็งโลลาประเทศมันตุเนอุนเอผู้เพียซ้อนแต่ให้มีสิทธิ์มาหุ่นดักเป็นฮันจีปนเอเดียซ้อนนั่งถอนนั่นปอแม่ฮันวันอูปะเปียงอุนเอซ้อนนั่งร่างปอนปาร์กกับชีรีเกยอร์ดามอินเวียดโลหนูอากอนอนแกบางอลงฮันแกเอ็นดุนผู้สิทธิ์จะละปุโรห์มาเทนั่นบางมาเตเก่งเป็นดำมันเอผู้ปอหนึ่งการละดูโลปอนั่นบางแกละอุตุจะห่างปอนปอน่าเสียบยาฮันช่วยนั่นปอนางเลี้ยรถเจ๊ละเสียก็ไม่ทางเลยไอ้ฮันเชลันปอจะปะเป่งปอจะยอดปอไอ้เสียนั่นแม่งไอ้สมาร์ตตุ้มตาเทรอยปอจะรับชีรีปอละอายุได้วางเด็กกลุ่ยส่วนแต่นางถูมันปอละปุ๋ยละเกลมมาแหวนหุ่นพลังก็อีกเก่งเป็นดำอยู่บ้านบางแกดำแกว่างแต่นางถูมบ้างไปเล่านางกินนางเรียนบ้างไปเล่าสมาร์ตเป็นแกจะรับร้องเลยเลยเป็นนางหุ่นเลยปูบิ๊กแร่เป็นโซเลปุตเตอรีดักกามกินเนื้อเทรอยเลยปูบางแต่สมาร์ตช่องดัดปอมชูรีบอมเนาะแกในจ้าอุนอันนี้พ่อยเป็นเคลื่อนดังได้ผมมาเสียทรัพย์ซื้อเวทแต่ลับปุ่ยบิดนบอมปลารุนบอมลับปุ่ยละ
1: ชูรุลนี้ตั้งที่นี้ลับบางโซว่าโซนโซนฮันกับชูจอร์ชูแรงอาศัยนางลีกนัดเป็นสีลองปนอีกเหรอ
0: แกลองปนแกละหุ่นเป็นแกละรีตาฮานาลองละหงโฮมฮันเซรองเบียนดีดูปุ่ยเจละโซนเป็นสีไอ้สาวยากองจีวางปนปนลงแกหมอบางลองกับเพล็กปุ่ยเซตาฮันชูเอ็นอีดำลองลงเลยนี่ยาฮันเป็นอาจจะคงจะลองปนโป้ละสิบางฮัลโหลฮันจูเอ็นนุ่นทุกปอสับสุบบัดปนเจ็ดทิติลูกของกีฬาสกัดเปรกกับเปรกเอ็นนั่งใส่ฮันมันตัวนี้กิมูสีปวดหายตาลายสิก็จูเอ็นนุ่นทุกปอละปุ๋ยละ
1: ช่วงนี้นี่นางลีละบางซัวไซก็เด้งเป็นนางลี

0: pakampon po, hakpon po la si ridun bom, namun bom, angko jaren tu bom na pulo.
1: Churu ni labang suasai mati asona sona hana mung ni ko anang bong si panang pon ik titilo ni.
0: Ahan nalingo la ke ahan mesen pulo te. Irui long enang dia tadu pula nong pacom pacam han ke he do hutpenke ke hutpenke halabang ta ke wan yat yat ve han du u pulu te ke nang di rem po la irui ru ni tadu kok po ke nang hutpang ke nang et po ave de dan ni puri chi da son pulu te ili ke pon ong ani ke bang wan bang ave de po son te la hop ta long ta yo ro de set tadu po mula no han jang no Ako bang ta ban du ni pun te ke iru iru ni ta yor lang kok tu
1: ni nang ni labang suahan among kulat along si jor ik ma matia ka prek hitia long ta jordan igloni
0: prek hiti long ke na hok ta yoron de la di phu yoron po an ke lan par ke la an hop ta long lu rang so bo ja lan par ke hem ma dung la e rong adung la dukan along si ani bang ke dak si yor ba na mi thang sa dukan si kim po la dak si yaron bom lo ke mo hop ta long putel lang so ba yaron po lan sa la
1: de ni nang li ke jor ahan ipeng long ke na dor kwan antong bi ponik ni nang ni thal
0: no na lom ke yaron nong le la chu ning ma lom me yaron chu ning kreng ma lom me yaron long hu ke la peng in koi en ke la peng ni pon de thong ke la pu lo la san se yaron dun lo
1: a kapre ga han da jorma matela mithanga chuti ki han si jorbon ik chot
0: apre han ke la bok bok pe ne bi pon po bi ri khai hai bi pon po han ke a pe nga han ke la han jang mola e han se rong la hai bi pon po ke a hut ke la bok bok pon po bayar pen ta mi se na son de bok bok su yo ren po bi ri yo ren po tu ni pen ke la e pi ki ho la hai pon po la pu lo yo hai ten ke
1: la son si jorbon ik bom po jalo ke dini
0: kiri ke pang ni ke kai da la pi ta han pen lo ke to de chot pen ne bai son son ni na ri po na ri nak ti ti po la sia ka bayar pen ta han tu chom chom po sap sa wa ha la e a long pen ke po ai sing koi ta de lo yak na nge po ai si ka ke na po la han ador ke ani wang prek boy ma ti bayar han bang ke a ki yo ra na si ya jor ke long le ador ani wang si ka prek ka prek เวลาเปลงหันบางมันจะใกล้แต่ไรเปลงก้อยป้อเปลงนี้ป้อเราจะถ่องเก็บเราปลุกเก็บปีเดียว
1: นี่ตั้งที่อาหารนั้นนี่สีลองนั่งมันเอเดตปุ่นนี่ปีนี้ละหายอาหารกิทูมาเตก็เห็นโนจิอาซอนลองอีกมันนี
0: ่ดูแล้วล่ะนั่งในนี้ชมยอดนั่งปุ่นแต่ยอดเอเดตป้อกิทูปุ่นจะเก็บเฮมสิวันเอ็ดดิทีลูกยอดนอดักอันยอดเลยล่ะยอดไม่จิตอันนี้สีนั่งในเด็ดปุ่นแต่ปุ่นทรานี่ยอดป้ออันป้าเรนั่งนี่ปุ๊ดเฮมชิวันเอ็ดเลย
1: เฮมชิวันทุเอ็ด
0: อือลาหายปีนี่นี่หลงห้องปีนี่พันอุปปีเด็ดเต็มที่เลย
1: อ๋อกำลังเด็ดมันนี่ลากิจอร์กินั่งนี่ปุ๊ดเต็มเฮม
0: นั่งนี่ชุบปุ๊ดเต็มละปุ๊ดเฮมชิวันลาปูโอ้ยชุบมีอันชุบปูชุบนั่งอย่าหลงห้องพันปีปูอุปปีปูละปุ๊ดละ
1: อ๋อนี่นั่งนี่ละโซฮันกับจอร์เป็นอันนี้เสียลองก็อันอัตังคาลองอีกแล้วเนี่ย
0: แกเจ๋งสิเอลองเล่นนอนบ้างแกอาหารตาดรสดักดึกปะหุ่นเป็นแกแล้วนอนนิ่งกันสีนี้แกละดักรองอ่ะดูกันสิช่วยย่อๆระเพอเอ้ยหุ่นเป็นแกฮาละดักบ้างบ่อยากช่วยน้ำลูกอาหารแล้วนอนนิ่งกันสีนี้ก็ย่อมาแกบ่อยากช่วยน้ำปะพารุทรกปะอาหารน้ำปะนั่งย่อปะแกโมพารุนี้พารุก็เท่ามาสอนลองมันปะร้านจ้าละ
1: อ่ะพรางมังแกละอันบ้างตาลองถุยกีพี่เลยนอนบ้างแกนางลีชจอร์ชลังปุ๊ดทำเมลอันบังเกตังกับบังเกลองปอนอีกบอมพิฮัลก็ดี
0: ปรางเกกิจเองซีเดลองเลยพี่กิจเองซีฮานันน้ำปุ๊ดเจน้องเจท่านบ่ายนั่งเน็กซอยกิจเองซีอ่ะเป่งฮานปุ๊ดเอเป่งสิกาฮินีเวท
1: เกเป่งสิกาฮินีมาดอร์จุมเฮกโ
0: ตนาซอนสิกิจอร์มาแต่ปรางเกเอเป่งทำเป็นสิกาเก็บอากอดอนังเกปัดแต่ละอันเกจอร์เป่งเป่งสิกาฮินีล้อเป่งทำเป็นสิกาพ่อล้ออันก็สุดเป็นจอร์จอร์ทุลองเกเป่งสิกาพ่อมันก็เป่งทำเป็นสิกาเก็บอยากก็เป่งสิกาเก็บก็ช่วยก็ช่วยเรื่องการกู้อันนั้นช่วยรอสุดเป็นการดอร์บัตทุเรศรอเป็นสิกาแค่เป็นทำไปยังก่อยปีเดินป่อยังกินนอนยังการให้นี่เนี่ยสุดละให้เป็นก่อยช่วยรอเป็นเป็นทองแค่ปีเดินป่อละสั้น
1: สอนสิจจอดอนบอมกันนี่นั่งลีบะตั้งแต่อดุนทัวร์ลำนาร์จุดทุกละคนอดาริทมาที่คนอดาดีมาลองสินะ

0: 会变过，就要弄到变，变同个别人不好了噻。
1: 上次就叫弄保姆给你弄哩吧，但第二顿出来哪儿就退了。过那大日嘛的，过那大地嘛弄是弄哩，喊吉里当变，给完一个呢。
0: 那喊吉里当给了东路两路一边贴，那算很低。那恁东阿哭了，还等给他拉给多零很入。就说给多零啦，伊滴啊，啷个说定说定咯？给啦说，伊滴啊哩啊哩啦，奈顿啊，不啊，刚刚在独角里听，给啦说是就说顿给他拉海里当破了不咯？啷个是里样当咯？用龙哈那边当了不那个嘿？
1: 龙哈那边滴，啷个啷
0: 个？哦，啷个啷个？啷个东啊，卡尔贝尼了海咯？给啦，用龙啊，伊滴啊，卡尔贝尼啊，胡贝尼给啷顿独啷做了啷顿啊，啥不说半半破，啷顿半破。น้องไอ้หลังดึงตาไปเลยแบบประกันนะคุณลีลามาที่รอบแต่ปาวิร์เอ็ดแล้วมา
1: ที่รอบให้ตาไปพอ
0: นรอบตาไปปีนั้นก็มาละลาให้ดึงเก๊กตาร้านไปละปุ่นนายกัดแกเหินมาจ้องนะแกลาจุ่มเสื้อยืดนะแกหันน่ะอิงลองหันน่ะไปเด็ดมันดองหันนั่นจอดเลย
1: ตั้งแต่นี้กิริบดามาลำเทล่าซ้อนซ้อนหันกัจจุจอร์เป็นสิตาเมย์เมทังเห็นตุนิสิจะปังเร่งดอดพลุบจีปูนางลีหันอีกจีมันนี่
0: แฮมซิชิปังเร่งปลุกมันนี่ล่ะชิปัดดุกนั่งกอกว่าชิปัดดุกอู้อีแต่ชิปังเร่งดอกนี่แต่จิมัติแล้วปุ่ยนี่หันกี่ยอร์ปุ่ยแต่ปุ่ยนั่งแต่ไม่นั่งนี่แต่มีปัวเกจุดอร์ได้หรือล่ะเ
1: กี่ย
0: ได้แต่อินิงทุกเกมัดฐานนั่งปุ่ยพีซีก็ซ้อนเป็นสีแฮมชุลองปุ่มมาหนิงเวกุพีซีปนลองปุ่มมาล่ะอินิงดูละเอ้มีทั้งชุดชิปินเป็นสีตะกินนางอีผันมัดฐานสีแล้วนั่งเด็ดมิติกาจะซ้อนแต่ชุดจะเด็ดปุ่ยละซ้อนเลยหลังเกแฮมจีส่วนนี้มาชิรีนั่งปุสตะปนังยาส่วนกิจูกยุนฮอร์มุปุสตะละไฮนี่จะมัทธาอุมาติมัทธาเทปินปูบางนั่งรถเตะกิจูลูกปูบางอะไรกิจปังเร่งดอนติสิตาละไซติกิส่วนทักลูกหันยิ่งยอดตาก็อันมาเกี่ยบอร์อีปนอันสิกิลองปู
1: นี่นางลีละบางสัวไซกิเด้งปนเป็นกุปีเนเทดุงเทดุงฮอร์มุเจนามลองอีกลมานี่
0: เทดุงมันเนี่ยเวปินเป็นปุลุเตเออพารุสีนี่ชุลงถึกเทปินเป็นสีละให้ชุกเล่นเป็นล่อชุปังรุ่มเป็นแก่ละซ้อนไอติงให้ให้ชินน้ำมังหลบพรางไอติงดาเวยัดดาเวมาตีละปุ่นอาซับซับชุปังรุ่มเป็นมันตุนไอติงบานบานนี่ละซ้อนชินน้ำปนล่อเห็นแก่ท่านเป็นอันนี้หลังมีมีปุ่นละให้ที่บีซีชินน้ำมันล่อละให้ชุปังรุ่มเป็นล็อกล่ออากาศเปรกป้อยซ่าเกินลงเลยปินละหันก็ยอดเป็นล่อชุปังรุ่มอากาศเปรี้ยกับพ่อสาวนางแกบาดดุนเป็นแก่กาลิลุลานิลิปังรูมอีนางลิลุเตะวันนี้สกายสิฮินีสิตาลันยกลงวักปองแกลังทับเถาะนางทับเถาะลับปุ่งแกโมเอสุริสิบักเพลงโลมาพระรูปพอบักเพลงโลปุ่นแต่ก็จะปังรูมถือป้อละเสมอติ้งแต่ติ๊บไอ้บ้านน้ำป้อบ้านนี้นางมันเอฟสิตาพลังพ่อพลังทะเลาะซ้อนเฉน้ำมันปอละปังรุ่มเป็นสิแฮมชิกิมน้องโลบ้านพ่อเอาทิ้งเฉน้ำโลละฝึกปังรุ่มเป็นละนี่แกละสมารถนั่งตาเป็นนี่หลังไม่มีองค์ปุระทีบีเป็นนี่แกนำพิจารณาเสวหันแกยอดเป็นละน้องละพี่อันมันก็สมารถนั่งรีดุนโลอันเดียวกับเวทนั่งรีดุนโลมาเทบีใครเป็นแกเชลานานนเออจอร์ดูกอกอันแต่หนูดูโลนี่แกละน้องบริสมาร์บอมรีบอมอันน้องบางมาเทนั่งรีดุนโลจับส่งแต่เหตุที่นี่ลีกิจเจงเป็นแกอวาร์ไซก์ท่านพี่แกละสวะหันไอจูรีก็ช่วยอร์ก็ช่วยหลังเป็นสิอาจจะแต่ปัจจุบันนี้ดูโลนานโล
1: ตั้งที่นี่ละบางสัวไซอลองนางลีพานกูเปียฮอร์โมนซีนิงนางปารองอีกไงโลนางลีทานปัจจุบันนี้จิมันนี่
0: นางปารองมันนี่ละแกละขี่อร์กิลังนางไซเป็นสมาร์กิเอกชูกิยุนเฮมิซิริดิซิเป็นกลายเป็นจุนลงเลยฮอร์โมนปุสิตาจุนลงรอจุนลงรอสมาร์ตานิยารองรอแกนั่นพีพีจะละให้จุนลงแปดนี้จิมัตถะเป็นน้อยกันนางรีปีนางหวานปีโลสมาร์ตันตานนี้เย็นนี้เย่แปดนึงสามเป็นตาโกโก้นี่ตุ้มกิจุนลงปุตานน้อยกันนางหวานปีเอลุนี้ตาชิริดุนเดปินสิตานน้อยจุนลงบอมหายเป็นสีน้องแกดูไม่เส้นหรอก
1: นี่จะปารองบอมบอมโลกดีนี
0: ่ยิ่งจะปารองปนสินั่นแก่ปูสมาร์ตต้องตั้งนี่เหลียวว่าสายท่านล่อละสติงเป็นสินังแกล้มปีล่อนั้นพวงบ้องต่อที่ร้องเทย้องเทย้องเสร็จตาอาก็ให้หนูก็มาถ่าวางไปปีหลังนั้นพวงบ้องเกี่ยมเส้นละ
1: ตั้งที่นี้นางลีละหายาโซนาโซนาฮันองบองอาร์โวฮันซีองมามาเตียกับเรกฮันซีองล่อนี
0: ่อาร์โวฮันซีกีองล่อมันเนี่ยแกอาร์โวฮันองปองแกละตัวอาร์โวฮันมันก็ดูสิตานางเอ็ดเป็นสิตาละสนชมพักดอกเด็กปุ๊บปองแกเป็นเนี่ยอาการดิกลุยฮะฮอร์มุสิตาสาวกามุเจรพันปุ๊บปอก็รีบอนชุดจอมปุ๊บบยาร์เป็นตาเป็นเนี่ยกิมุเทกหลอกสนวันปอเอฮิปปี้กิโฮเป็นเนี่ยละสนบางนางสายดอกดมจอดหุ่นปุ๊บแล้วแต่ละหายวันปุ๊บละหายเป็นสิบ

มัวเพียใกล้หุดเร่งดอกเร่งนี่เป็นเกดูลองเชียผ่านนอนเป็นอาซับซับดิหินกับเบอร์ตี้เอบีชิงหอยนังจีดิหินกับเปดามกับเชเรเทกับตุ้มซีเบอร์ตี้เทกจอจีลาเป็นกับเบอร์ตี้เป็นซีกับชิงทูระตัวร์ดูนอุนจีอาฮอกลาเป็นนิงกับเชเทกลองอาเบงลองซีดิหินเบอร์ตี้ดามนังจีกับเบอร์ตี้เป็นเฮนโลอาตีรีเกมันจีลาเป็นอาตีรีเป็นเฮนโลเมทังลาเป็นเดดกับชิงทูร์อีจีเกนังสดกับปัจจินีลามจิร์เกลาปอนอีกจัดโล

งเกสอารอนาเต็งเป็นเจทอร์นังจีกดนานี้เกวักเป็นเกสเกตเต็ดอังนิมอิงนิมลองปลุติรีกูเลเตอร์สวิตช์อิงเกิร์เซรักเป็นเฮมัยงฮับปีละเป็นอิงฮับซูอิงปูเอ็ดนังจีชุดุนชดังอาเกสอลองทูอาสวิตช์ละเป็นรีกูเลเตอร์สวิตช์ตาชุดุนชดังตังเดตพีอิงเกิร์เปมีนังจีเอลพีจีเอซิลินเดอร์เป็นลองทัวลองอันเกสกับปัจเจลิงจีผ่านมีเซนาระบาราไพป์ซีเจปาริเดงนังจีเอลพีจีเกก้าเอฮูเกสเกก้าเอไลเตอร์ซีเอ็นนังจีมีก็เชิดอสูเป็นกีเกย์เกเดตนังจีเอลพีจีลองทูลาเป็นแก๊สซิลินเดอร์เกวักลิดูปุลุติแก๊สเอเจนซีอาศัยเฮมาลองปอนเซรักซีฮัดับกิเคลมาไซเคียตุมาพันซีปะเปลังเปมีเป็นซีปะเซลามนังจี